0: ในคริสต์ลงในตัวนั้นก็อยู่หลังคือซอกทุกวันที่พอพักทุกการนี้ไอ้เจียมของชุมตอนได้จรคือซอกของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาซีทูดึงใหญ่พักทุกการนี้เลยก็ดำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูวิหลงคือซอกของชูซีร้อยตัวนี้นี่เลยก็ดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของได้เด่นซึ่งเป็นที่เหนื่อยดาวอมเป็นหวัดตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อเฉื่อยใบลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแม่งจัดยาหนาวก็แห่งเชื่อเฉื่อยเยอะส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกคุ้มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตัวเก่งที่กำแบกมาทุกแม่งไม่ว่าไงอีควาติโบกุ้งดันบ่อไอจุดวัดแผ่นขวานนายสิ้นชวนดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชัดตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและชุยชูชวนสิ้นเจริญชวนยิ่งจะเด่นดังสั่นลึกความเด็ดเดี่ยวเพ้อลีทันลีจิวีวัดชอบเดี่ยวหลังมีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววีเช่นชักผัวกายจบเด็ดมาไม่เท็จติดเย่ชิ้นเดียวที่กับวัดชอบเดี่ยวปวดและเขาคัดก็ยิ่งด้วยตอนเด่นคุยเกือบคุยยาที่บอกแม่มังไทยแต่เราลังบิดทางยีโคเป็นแดงซึ่งจะเหลือแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยบีลำอันทัดบาดมัวมันกู้ล้มมาเนิบเนินโจทย์ซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวเกียรติเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งขันยิ่งใหญ่ขึ้นที่เหนื่อยจากเงาเดิมที่เหนื่อยบีต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบีต่อแห่งจอมกัปยาเด่นซึ่งจะได้คนเด่นที่เหนื่อยสักปีหนึ่งเวียสักเดือนบางโมสักปีสองเดือนที่เหนื่อยได้พบเกิดความตัววิญญาณเด่นแบบนึกมันซึ่งจะหูเซอร์ก่อนเดือดฟองเบิ้ลเดือดฟองทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสูงจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชี้ชู้บริบูรณ์คือผัวแม่มาริยาชื่อแหล่งชดทักษะที่เหนื่อยเชียมชุดก่อนได้บาดชี้ชู้ชุดแหล่งจอยจีเอ็มยินดีเจ้าบาทอนบาทแห่งท่าน
1: อาเมน
0: คือเชียมเยี่ยมของเวียนกับคุณสดชู้ดักเก็บพุ่งmỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy.vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng sùng